แล้วบัดนี้ฟังเบิ่งเสียงสะอื้นนุ่มใหญ่ในซาอูเมียหนีไปนำแฟนแล่นนำสายสู่ป้าบุตรตาหิวไห้เอาเงินไปตั้งหลายหมื่นเห็นแต่เมียผู้อื่นหาข้าวบาดิสโก้ปั่นไว้ลุ่มหุ่นหลานคำมาออกจากบ้านสูบบุหรี่กินเบียร์เมียเอ๋ยเมียแต่กี้เป็นคนดีพี่ถนอมใจเจ้าเอากันมาเป็นแก้วเมียแว้นแสนคามีบุตรีบุตรตาพญานักเกิดขึ้นลุงป่ากะบาดีทุกมือนี่คือตังเก่าแท้นอนางออกสังคมลาตีไปอยู่บาหาเต็นเป็นมาลิ้มมาลอยแล้วปันใจให้คนใหม่โอ้ยนอลืมฮอดผัวผู้อยู่ไกลไปทำงานรับจ้างทางผุ่นทุกสิตายฝากเงินแสนมาให้ถ้าลุงไปเกี่ยงอ้อยหอยป้าฮอดลูกน้อยๆหิวให้แอวน้อมม่านสังคมหลอกต้มเจ้ากะเสือเขาตัวเข็นดอกบัวเป็นกงจักคักลาดน้อเขานี่หัวไปซาอูดีปีเดียวเจ้ากะนายขาดผู้ชายบ่ได้ใจเจ้าตำลายเว้าแต่คนขี้หายผู้มันสัวอับปีดอกแม่เอ้ยผู้หญิงดียังมีหลายไฟมักเลิ่นเกินย่องเป็นผัวท้องเมียแก้วเป็นผัวหยิบเมียแซวเป็นผัวพ่ายเมียแจ้วฮักกันจนตลอดเฒ่าถึงเฒ่า

แล้วบัดนี้ตัวผู้ข่ากลับมาแต่ซาอูรับจดหมายลุงตาลว่าเมียนี่แล้วล่องเครื่องบินใจเป็นแป้วกลับมาเคลื่อนก็เป็นเป่าเห็นตัวลูกหงอยเงาว่าแม่หนีจากบ้านจะไปแท้ที่ใดลูกผู้ชายขั้นเสียหายเสียน้ำตาให้คนซาแข็งปันหินสีลาวหัวใจสาดนักสู่ไผสิหูว่าคืนแม่นเสียหายสะอื้นคืนทรงล่องหูคอน้ำตาตกล่องในไฟใจแข็งกาเสียเงินตาเพราะหาได้เสียเมียแพงบ่แนงนายเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเสียเอาเข้าใบสร้างมาให้กะบ่กินแหล่เอ้ยแหล่หรือเจ้าไปหาดินบ่าใหญ่ในอุดรคิงสตาราลิ้นขี่กะหาจนสิ้นพ่อลิเดพระราได้แวะไปซี่ลูกเอดเส้นเป็นลุ่มพี่กับคนซี่สาพี่กะหาออกอากาศกองฟ้าโคศกซาไอเสียงบัวทั้งสาวสีสาวละไม้พี่กะไปขอร้องเอาทิศเสียงคนโกเสียงคำผ้าตาจืนแน่อีตาดอนปะแปรเท้าคำอาปากกาย้ำเสาสีเล่าฟังออกอากาศปังปังเสียงสามยอดเมืองอุดรว่าคุณนายซาอุแหลนน้ำใสสู่จอบแนมดูในเด้อไอ้ลุงเหย้าขาวสะอาดไอ้เสียงหมูว่าซอยประกาศไอ้สมบัติเขารอบบ้านสงสารข่อยแน่เด้อเมียข่อยคนปากเวอร์น่ะผากทรงผมแดกเล่านั้นแข้งทั้งกรรมตั้งแต่ได้บ่เคยเว้าซื้อเล่าว่าเสาแหล่น้ำสกุลตีนเปิมข่อยซื้อว่าบักเสริมไอ้เสียงหัวประกาศกองให้ลุงเหย้าซอยน้องสงสารข่อย